0: สบายดีท่านผู้ฟังเทียแพงสบายดีหุ่มแพง
1: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้ฮีบโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาร่วมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้เพิ่มความรู้จักเกี่ยวกับประเทศจีนหลายขึ้น
0: อย่าลืมหลังจากคำฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินไลฟ์กันทั้ง2คนตึมอีกแม้นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
1: สำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเราได้แม้นผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งมาที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตึมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: รายงานนี้ต้องเกี่ยมซื้อเครื่องนมใหม่เพิ่มตึมอีกแล้วเนาะเพราะว่าอากาศค่อยๆได้เย็นล้อมแล้วได้หุ่มแพง
1: โอ้แม่นเท้ถึงว่ายังรู้สึกร้อนอยู่เล็กหน่อยก็ตามแต่ว่าในตอนแล้งตอนค่ำหรือว่าตอนเช้าก็เริ่มเย็นลงแล้วโดยเฉพาะแม่นนอนตอนกลางคืนนี่ก็บ่ได้เปิดแอร์เย็นแล้วแตกต่างจากสภาพอากาศอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันนี่ก็ยังถือว่าร้อนอยู่ในตอนกลางเว้นแต่ว่าตอนกลางคืนนี่ก็ค่อยๆเย็นลงเช่นกันอยู่ประเทศลาวเพราะว่าตอนนี้นี่เป็นฤดูฝนอยู
0: ่ในเดือนผ่านมานี่อยู่นครหลวงปักกิ่งก็รู้สึกร้อนอบอ้าวมีเหงื่อออกตลอดทั้งเว้งและกลางคืนแต่มาบัดนี้แม่นค่อยๆเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วรู้สึกว่าอยู่สบายขึ้นแต่อาจจะยังรู้สึกร้อนน้อยนึงจนฮอดประมาณท้ายเดือนกันยานี
1: ้แต่คืออยู่นครหลวงปักกิ่งนี้เป็นนครที่มีการแบ่งทั้ง4ฤดูกาลอย่างจะแจ้งสันก็ต้องได้มีการกะเกียมเครื่องนุ่งหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆไว้ล่วงหน้าเพราะว่าอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแล้ว
0: แมนก็ฮอดเวลาที่ต้องซื้อเครื่องนุ่งใหม่อีกแล้วดีใจบ่หุ่มแพง
1: ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าพอฮอดฤดูก็ต้องได้มีการหางหากะเกียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวบ่เหลือปักกิ่งนี่ฮอดยามหนาวกันหนาวอีหลีได้เนาะหุ่มแพงเองก็มีความคุ้นเคยกับการซื้อเครื่องอยู่กินแล้วเบาแท้สำหรับการซื้อเครื่องนุ่งเครื่องใช้เครื่องสอยประจำวันอยู่จีนแล้วทุกมื้อนี้ถือว่าสะดวกสบายหลายทั้งราคาถูกทั้งคุ้มค่าและก็ใช้ได้ดี
0: แม่นได้เนาะเกษนาก็รู้สึกว่าคือเอานั่นแหละเพราะว่าจีนเป็นศูนย์การผลิตเครื่องนุ่งที่มีขนาดใหญ่และสำคัญหลายอยู่ในโลกมีนักธุรกิจหลายๆประเทศก็ล้วนแต่ได้มาเซ็นใบสั่งซื้อกับวิสาหกิจของจีนนับมื้อนับหลาย
1: คือในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้กิจกรรมสัปดาห์เครื่องนุ่งสากลจีนปี2026ก็ได้ไขขึ้นอย่างคึกคืนอยู่นครหลวงปักกิ่งโดยได้มีการเต้าโฮมเอา200กว่ายี่ห้อจาก4ทวีปใหญ่ของโลกจากการเดินแบบฮอดการเสื่อมต่อกันด้านการค้าจากการสืบทอดมรดกนามธรรมฮอดแฟชั่นดิจิตอลได้ส่องแสงให้เห็นถึงสภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นของจีนและได้เพิ่มพลังแห้งที่เข้มแข็งเข้าในการซุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมและสวยซุกยู่การสร้างตัวเมืองที่มีศูนย์บริโภคระดับสากล
0: อันนี้ก็แม่นย้อนยุบุ่นเพื่อนฐานการจัดวางและสั่งสารประเทศที่เข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีข้ามที่15และผ่านการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราสามารถสั่งต้องโสการสนองที่สมบูรณ์แบบในการเปิดเผยหัวคิดบัติสั่งการเสื่อมโตกันทางด้านอุตสาหกรรมและการหันเปลี่ยนด้านการบริโภค
1: ทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตของจีนได้รับความเห็นดีเห็นพร้อมจากวิสาหกิจเครื่องนุ่งห่มต่างๆโดยเฉพาะแม่นต่างประเทศเป็นจำนวนหลวงหลายเนาะ
0: แมนนอกจากเครื่องนุ่งแล้วเครื่องใช้และเครื่องประเภทอื่นๆล้วนแต่ได้รับความนิยมชมชอบหลายจากผู้ใช้ในทั่วโลกคือพวกเขาได้เว้าผ่านมานั่นแอร์เย็นที่จีนผลิตก็ได้ถูกย่านเนียงการซื้ออยู่ทวีปเอโรปเอาพวกเขามาเบียนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาลุ้มกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ่านให้เกียรติตามหาฟังรายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกิดเพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังในตอนต้นรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มพิเศษได้เว้าถึงกิจกรรมสัปดาห์เครื่องนุ่งสากลจีนปี2026ที่ได้จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานี
0: ้คือพวกเขาเว้ามาหันแล้วว่าการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องนุ่งที่จีนผลิตแม้นได้รับความนิยมกันหลายจากผู้บริโภคและนักธุรกิจในทั่วโลกสั่นเป็นยังเครื่องนุ่งห่มที่จีนผลิตจึงได้รับความนิยมสมชอบคือแนวนี้แด
1: แมนคือในงานวางแสดงเครื่องนุ่งห่มสากลจีนที่ได้จัดขึ้นอยู่นครเซี่ยงไฮ้ในวางมอมอมานี้ก็ได้มีห้างวางแสดง738แห่งเขตวางแสดงวิชาการ11เขตบวกกับการวางแสดงเสื้อผ้าเส้นฝ้ายและตำผ้าแพล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นถึงมากผลด้านการผลิตสร้างใหม่ของตรงสู่อุตสาหกรรมอย่างหอบด้าน
0: และในสภาพที่เผชิญหน้ากับการสร้างตรงสู่อุตสาหกรรมการผลิตของโลกเคลื่อนใหม่การยกระดับความต้องการด้านการบริโภคการเร่งละหันเบี้ยรูปแบบของอุตสาหกรรมและสินค้าไทยอื่นๆเป็นยังตรงสู่การสนองเครื่องนุ่งห่มของจีนจึงได้มีความสามารถด้านทันที่แข็งแกร่งคือแนวนี้แดต่อไปพวกเขาก็จะขยายใจความถึงอีกน้อยนึงเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังบรรดาท่านได้รับรู้และเข้าใจหลายกว่าเก่าเกี่ยวกับข้อมูลในด้านนี
1: ้และเมื่อเว้าถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มหั่นเป็นแบบปัญญาประดิษฐ์และดิจิตอลอาจมีคนจำนวนบ่น้อยจะคิดถึงภาพแขนกลจักในโรงงานยกง่ายเครื่องของแต่ที่จริงแล้วการหั่นเปลี่ยนรูปแบบนี้บ่ได้จำกัดในขั้นตอนการผลิตใดนึงอีกแล้วเคียงคู่กับสองทางการค้นคว้าด้านผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบการผลิตอัจฉริยะการประสานงานของต้องสู่การสนองฮอดการจำหน่ายและการโฆษณาเผยแพร่ยี่ห้อได้เสื่อมซึมเข้าในทุกขั้นตอนต้องสู่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอย่างลึกซึ้งซึ่งได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมแผ่นแผ่
0: ในเมื่อก่อนการผลิตเครื่องนุ่งห่มต้องได้คาดคะเนตามกระแสแฟชั่นใหม่โดยอาศัยประสบการณ์แต่ปัจจุบันแม้นอาศัยการคิดไล่ตามตัวเลขความต้องการการค้นคว้าพิจารณาทายังการบริโภคติดตามความมักคักของผู้บริโภคเพื่อเฮ็ดไถการออกแบบการค้นคว้าผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายของวิสาหกิจสามารถมีปอนอ้างอิงยังน่าเชื่อถือได้
1: นี้ก็หมายถึงถ้าหากว่าในเมื่อก่อนการผลิตและการตอบสนองตามใบสั่งซื้ออย่างว่องไวแม่นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวิสาหกิจเครื่องนุ่งห่มแล้วทันสั้นในปัจจุบันความสามารถในด้านต่างๆเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับวิสาหกิจใหญ่ต่างๆนั่นอีกแล้ว
0: แม่นแล้วแต่ก่อนการเฮ็ดสำเร็จตามใบสั่งซื้ออาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหา1ปีแต่ปัจจุบันภายหลังวิสาหกิจได้รับใบสั่งซื้อแล้วทางของงานจะเฮ็ดสำเร็จด้านการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าภายในเวลา10วันถือเป็นเรื่องธรรมดา
1: อันนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสนองที่วางไว้และถูกตามสภาพตัวจริงได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้พวกเฮาพักกันถึงอีกจักหน่อยก่อนเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเขาแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำทานกับคำสูบบรรยากาศของไล่กันล้มดินนิปโนดโดยมีหุ่มแพงเลยเกศนาตามนั้นไล่กันสู่ทันฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเขาได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
0: ้วังที่นี่ผู้ดำเนินรายการได้ล้มการเกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับการพัฒนาอย่างเมืองไว้และได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นในนี้ก็แม่นย้อนสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนความของปัญญาประดิษฐ
1: ์ท่านผู้ฟังที่หักแพงโดยอิงตามตัวเลขข้อมูลจากองค์การสถิติแห่งชาติจีนได้แสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนกรกฎของปีนี้การจำหน่ายย่อยสินค้าที่มีคุณค่าจำกัดคือเครื่องนุ่งห่มภายในเกือบหมวกและผลิตภัณฑ์ตำแผนเพมีถึง862ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อน
0: ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้ละจากยุคการเติบโตขนาดใหญ่เข้าสู่ระยะแบ่งคงสั่งและยอดปริมาณอยู่ในสภาพความแม่นเคียงท่านเฉินต้าเผิงประธานสมาคมเครื่องนุ่งห่มจีนกล่าวว่าภายใต้สภาพการนี้ความต้องการด้านการบริโภคความได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคบ่แม่นแต่มีความต้องการด้านปริมาณ

0: อีกแล้วย้ำได้ให้ความสำคัญต่อวิธีการดำรงชีวิตความเชื่อมต้องการด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทั้งอารมณ์พร้อมเดียวกันนี้ตลาดได้มีการขีดแบ่งอย่างต่อเนื่องปรากฏมีเครื่องนมไฟเส้นใหม่และทรงทั้งใหม่อื่นๆขึ้นมาอีก
1: และเพื่อสอดคล้องกับความเพียงห้องต้องการใหม่ด้านการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงใหม่ของตลาดการปริศสร้างใหม่ของต้องสู่การสนองแม่นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มคืองานวางแสดงเครื่องนุ่งห่มสากลจีนปี2026นี้เสื้อผ้าสีเขียวแบบยืนยงและมีการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านสมรรถภาพได้กลายเป็นจุดพ้นเด่นใหม่ในการยกระดับของอุตสาหกรรม
0: ทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ได้มีความต้องการอันใหม่และทันยุคสมัยต่อเครื่องนุ่งห่มบ่เคยในเมื่อก่อนนี้มีเครื่องนุ่งที่นุ่งได้ใส่ได้และเหมาะสมดีก็เป็นที่พอใจแล้วเนาะ
1: แม่นแล้วทางนี้ก็ย้อนได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยรัฐบาลได้ใส่นโยบายและแผนการต่างๆมาสุกยุกการพัฒนาของอุตสาหกรรมประเภทนี้ตามข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคมของปีนี้5ภาคส่วนคือกระทรวงอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารจีนและภาคส่วนอื่นๆได้เสนอแผนการเคลื่อนไหวบ่มเพาะยี่ห้อดีเลิศของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแพตำทั้งได้ระบุไว้ว่าการบ่มเพาะยี่ห้อเครื่องนุ่งระดับสากลแม่นหน้าที่ต้นตอของอุตสาหกรรมใน10ปีข้างหน้า
0: ในอนาคตจะมีสภาพการพัฒนาที่ผสมประสานบรรดากลุ่มบริษัทยี่ห้อขนาดใหญ่และยี่ห้อขนาดกลางและน้อยที่มีเอกลักษณ์พิเศษในเวลาเดียวกันก็สร้างเพื่อนฐานต้องโซการสนองให้มีความแม่นเคียงทั้งบ่มเพาะสร้างยี่ห้อสภาพนิเวศของภาคพื้นอีกด้วย
1: และนอกจากนี้ท่านเฉินต้าเผิงยังกล่าวถึงอีกว่าอีก5-50ปีในตอนหน้านี้ก็จะสำเร็จการหันเปลี่ยนใหม่ด้านอุตสาหกรรมใน3ด้านคือการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่คล้ายคือกันฮอดการแข่งขันและการเสื่อมโยงเข้ากันของยี่ห้อที่มีความแตกต่างกันจากอุตสาหกรรมแบบการผลิตเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมผสมประสานหัวคิดประดิษฐ์สร้างด้านวัฒนธรรมและการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและจากระบบการผลิตที่สมบูรณ์ฮอดระบบคุ้นคายี่ห้อแบบหลายเข้า
0: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮอดนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนเราจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการลุ่มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: มาฮอนนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของจีนเป็นย่างมันจึงได้รับความนิยมสมชอบและได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวคือแนวนี้แนวใดก็ตามสิ่งที่ประมาทบ่ได้แม่นปัจจุบันต้องโซการสนมเครื่องนุ่งห่มของจีนยังผสมหนากับสินค้าไทยต่างๆในอนาคตอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขอบเขตการบ่มเพาะยี่ห้อการบดีสั่งใหม่ด้านเทคโนโลยีการประสานงานของต้นสอุตสาหกรรมในขอบเขตอื่น
0: ๆเนื่องจากว่าการนุ่งถือแม่นเรื่องที่สำคัญหลายในชีวิตการเป็นอยู่ของคนเฮามันคือกันกับการกินการอยู่แล้วปราศจากบ่ได้เลยจีนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของโลกมีทั้งกำลังแข่งขันที่เข้มแข็งในขอบเขตทั่วโลกเสื่อในว่าในตอนหน้านี้คงจะได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้ากว่านี้ตื่มอีกเพื่อสามารถอำนวยความสะดวกความสบายและผลประโยชน์มาให้แก่สาวโลกทั้งหลาย
1: แมนแท้เห็นดีตามหุ่มแพงเสนอมามันเป็นหนึ่งใน4ปัจจัยที่ขาดบ่ได้ของการดำรงชีวิตของคนเฮาอีหลีเช่นที่อยู่อาศัยอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มและยาปวดพยาธิท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอนี่เวลาของไลฟ์กันก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามเนื้อไลฟ์กันขอขอบใจเพื่อนี้ไลฟ์กันทุกคนที่ได้ติดตามฮาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮาฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ท่านฮาฟังไลฟ์กันของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการเติมก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเราได้ตึมอีกตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใจให้พรแก่ทุกท่านจุมมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่อยากแพงนิ่งดีต้นทาบรรดาทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยบรวนมานี่ฮูบเงาเรื่องไม้เรื่องหนึ่งได้ข่าวสายยังกระทันหันโดยผู้ได้โฆษณาล่วงหน้าอาศัยแกนเรื่องที่เน้นหนาและการแสดงออกด้านความเปลี่ยนมนุษย์ที่ละเอียดอ่อนการเพาะออกไปจากปากตัวปากของผู้ชมจึงกลายเป็นฮูบเงาที่น่าสนใจจนเอื้อมามามืดสามารถสั่งไล่หับในฤดูห้อนี้ยามเป็นกอบเป็นกำฮูบเงาเรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับเหวินมู่เย่เสื้อภาษาอังกฤษมา When you point a time in the Middle East ข้างหนึ่งโดนมาแล้วอยู่ตะวันออกกลางแต่ตะละวันมักซื้อภาษาจีนของมันหลายกว่าคือยิ่งดีต้นทับสู่หั่นอาหารมังกรพันการสมเทียบยังจ๋าแจ้งระวังไฟสงครามกับไฟเตาในขัวแตงกินฮูบเงาได้สิให้เห็นความปรารถนาอันสูงสุดของผู้คนคือห่างไกลจากควันดินปืนปกป้องสันติภาพเมื่อชีวิตกลับคืนสู่ความสงบอาหารแต่ละมื้อก็เป็นหลักฐานที่แท้จริงที่สุดของสันติภาพหลังจากสายในตลาดฮูบเงาของเพนินใหญ่จีนเปลี่ยนเวลา1เดือนแล้วตามข่าวล่าสุดฮูบเงาเรื่องนิ่งตีต้นทับซูหั่นอาหารมังกรจะไปสายอยู่ฮ่องกงมาเก๊าออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเลเซียในวันที่11กันยานี้วันที่17กันยาจะสายอยู่สิงคโปร์วันที่18กันยาจะสายอยู่ญี่ปุ่นและต่อไปยังจะไปสายในอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและประเทศอื่นๆในทั่วโลกฮูบเงาจีนเรื่องนึงที่มีเพื่อนทางเรื่องเล่าจินตนาการเกี่ยวกับสงครามอยู่ตะวันออกกลางเป็นยังจึงสามารถย่าได้ใบอนุญาตผ่านประตูสู่โลกคำตอบเสื่องอยู่ในเขาห้อนถ่วยนั่นที่พันพายไฟสงคราม

ฟังพิงพามาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้ตะละวันจะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับหูบเหงานิ่งดีต้นทับสู่ขั้นอาหารหวังก่อนตัวละครเอกของหูบเหงานี่สว่าชื่อฟูเป็นพ่อครัวจีนธรรมดาคนหนึ่งในปี2003เพื่อหับภาระหนักของครอบครัวและสดใสหนี้สินแล้วได้จากบ้านเกิดเมืองนอนไปหาเลี้ยงชีพอยู่ตะวันออกกลางผ่านการเดินทางต่อหลายเทื่อชูฟูได้กลายเป็นหัวหน้าพ่อครัวของห้านอาหารจีนแห่งหนึ่งที่มิสวาห้านอาหารมังกรในตอนทำอิฐแล้วเพียงแต่วางยาเห็ดอาหารขายเพื่อหาเงินอย่างมั่นคงทั้งสดใสนิสินหายหมดอย่างไวๆแล้วกลับขึ้นบ้านไปอยู่ควมกับครอบครัวอย่างปลอดภัยในเวลานั้นห้านอาหารมังกรแม่มุ้มที่มีชีวิตชีวาซึ่งยากจะพบเห็นแบบนี้ท่ามกลางสงครามตอนกลางเว้นหั่นอาหารเปิดประตูขับลูกค้าอาหารจีนค่อนๆแต่ละจานได้นำเอาความสบายใจมาสู่คนท้องถิ่นที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเพราะตะเวนตกหั่นอาหารก็กลายเป็นหั่นเหล่าน้อยๆหับต้นทหารอเมริกาที่ประจำการอยู่ที่นี่ในเมืองที่ลูกเปือนลูกระเบิดอาจตกลงมาได้ทุกเวลาหั่นอาหารน้อยๆแห่งนี้ได้รักษาความดุลเดียงอย่างระมัดระวังดำเนินธุรกิจอย่างลำบากอยู่ในสองวังแคบๆแต่เคียงคู่กับสถานการณ์อยู่ท้องถิ่นให้แข็งขืนเรื่อยๆหลายครอบครัวได้แต่เนี่ยกันและเด็กน้อยนับประทอนสูญเสียพ่อแม่หั่นอาหารมังกรได้คอยรับเอาเด็กน้อยกำพร้าสงครามท้องถิ่นจำนวนหลายหั่นอาหารน้อยทั้งดินแดนที่เต็มไปด้วยควันดินเบือนได้กลายเป็นทากำบังล้มฝนสัวเขาชูฟูทั้งเหยียบเวียกแต่งกินในครัวอย่างนักหน่วงเพื่อหาเลี้ยงชีพทั้งเบิ่งเลี้ยงดูแลเด็กน้อยกลุ่มนี้ตามความสามารถของตนจากตอนทำมิตรที่เพียงแต่อยากหาเงินเพื่อความอยู่รอดค่อยๆเริ่มควงย้ายซาตกรรมของเด็กน้อยตั้งแดนเหล่านี้แต่ในยุควุ่นวายความสงบก็เปลี่ยนเพียงภาพล้อนตาส่วนเขาเท่านั้นเหตุการณ์กระทันหันข้างหนึ่งได้ทำลายความสงบที่หั่นอาหารมังกรฮักษาไว้อย่างลำบากชูฟูเธอทหารท้องถิ่นสงสัยว่าได้ให้การช่วยเหลือด้านวัตถุแก่พวกก็กันให้อย่างหลับๆและเชิญทหารอเมริกาจับตัวขังคุกวงเวียนแห่งซวกซาตาบ่ได้ยุบเพียงเท่านั้นหลังจากออกคุกชูฟูบ่สามารถกำหนดตัวเองได้เธอลากเข้าไปสู่ห้องเฮียนพิเศษแห่งหนึ่งเธอบังคับให้คิดนาทีพอครัวอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่เอิ้นว่าของเฮียนนี่แท้จริงแล้วเมืองคุกมืดที่ฝึกเด็กน้อยและสักจวงเด็กน้อยที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นครั้งมือของการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อก่อนอยู่หั่นอาหารมังกรชีฟูได้ใส่อาหารมาปกป้องเด็กน้อยแต่อยู่ที่นี่แล้วเธอบังคับให้เห็นสงครามบิดเบือนชีวิตของเด็กน้อยแตกต่างออกไปเด็กน้อยเทือกไส้เป็นอาวุธฆ่ากันและปะทะกันไว้เด็กที่บริสุทธิ์ให้เดียงสาเทือกสร้างสอนเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและความขุนแหง

ท่านผู้ฟังหูบเงาทางเรื่องนิ่งตีต้นหับสู่หั่นอาหารมังก่อนได้นำเสนอหยุกแห่งความหวั่นไหวหลังจากสงครามอิรักระเบิดขึ้นในประมาณปี2003โดยใส่มุมมองการเล่าเรื่องของบุคคลที่3หูบเงาบ่ได้เจตนาเฮ็ดให้สากการสู่หบใหญ่ตัวเด่นและก็บ่ได้แบ่งแยกฝ่ายกรมการข้ามอย่างง่ายดายแต่ได้เนื้อมันอยู่กับสภาพการดำรงชีวิตของคนธรรมดาผ่านสิ่งที่ชีฟูพวกขัวจีนธรรมดาผู้นี้ได้เห็นและได้นิ้นจากมุมมองของจีนถ่ายทอดความเหนือขีดอย่างเงียบสงบตัวกับความค้าแน่งในพรรคเพื่อนและสงครามตัวต้านการก่อการให้อันยาวนานนี้ในสภาพแวดล้อม

อมของสงครามความย่างกัวแม่มีสองด้านทหารอเมริกาที่ประจำการอยู่ท้องถิ่นรอนแต่มีสติแข็งตึงตลอดเวลาเห็นเด็กน้อยท้องถิ่นแต่ละคนรอนแต่เป็นภัยข่มขู่กังวลอยู่ทุกเวลาว่าตนจะถือพวกเขาโจมตีแต่ในสายตาของคนท้องถิ่นแล้วทหารอเมริกาเหล่านี้ก็เหมือนถือล่างสมองอยู่ในห้องเหียนแล้วส่งไปยังประเทศอื่นจนกลายเป็นพวกก็กันให้ในหุบเหงาได้ใส่คำว่าประโยคเน่งของชีฟูสี่ใส่ฮักเหงาคงปัญหาสงครามโดยกองว่าถ้าทหารอเมริกาบ่มาจะมีพวกก็กันให้หลายปานี้แต่แนวใดประโยคนี้บ่มีการก้าวหาคนแทงบ่มีการตำหนิสุขีดเพียงแต่เป็นคำถามที่เกิดจากใจของคนธรรมดาสั้นลุมผู้หนึ่งหลังจากผ่านผ่าความวุ่นวายของสงครามความขุนแหงจะก่อให้เกิดความขุนแหงใหม่ฝ่ายสงครามจะก่อให้เกิดความเครียดแค้นเมื่อบ้านเมืองถูกทำลายชีวิตพัดพาจากกันความเครียดแค้นในความหมดหวังก็จะแผ่ขยายและวงเวียนไปมาคนคนตัวคนก็มีภาพเหล่านั้นฟังไว้อยู่ในวงเวียนแห่งสงครามนี่ก็แมนแกนสารที่หุบเหงาได้น้ำออกความนึกคิดคือความขุนแหงบัวสามารถทนหักความขุนแหงได้สงครามบัวสามารถน้ำมาเสริมความสงบที่ยาวนานได้ตลอดกาลเอาละท่านผู้ฟังว่าตนเติบแหละแต่นี่จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่มีรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้แต่ละวันกำลังเล่าฮุบเงาเรื่องยินดีต้อนรับสู่ขั้นอาหารมังกรสู่ฟังอยู่ข้อมูลสุดหนึ่งที่ปรากฏตัวในตอนท้ายฮุบเงาได้เดิมผู้ชมจากการถอดรหัสศิลปะของฮุบเงากลับมาสู่โลกความจริงที่หดหายทั่วโลกมีเด็กน้อย473ล้านคนดำรงชีวิตอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันด้วยอาวุธจำนวนนี้กว่าเอา19ส่วนห้อยของจำนวนเด็กน้อยทั้งหมดในโลกในเขตที่เกิดสงครามแต่ละมือมีเด็กน้อยประมาณ20คนเสียชีวิตย้อนสงครามนับแต่ปี2005หาปี2022มีเด็กน้อยหลายกว่า100คนถือกำลังประกอบอาวุธต่างๆบังคับให้เปลี่ยนทหารหรือนักรบอยู่นอกจอเด็กน้อยจำนวนนับประทวนในโลกความจริงเพราะมีซาตกรรมคือกันกับเด็กน้อยในเรื่องราวของฮุบเหงาเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพียงแต่เปลี่ยนภาพย่อความทุกข์ยากที่แท้จริง

ยังคงมีอยู่ทุกมุมของโลกอย่างแน่วแน่ในไทยคุกเหงาผู้ที่หับบทแสดงเปลี่ยนพนักงานบริการของห้านอาหารมังก่อนนั้นคือฟังเฮาหมิงเมียนนักข่าวคนหนึ่งเราได้เอื้อนชีวิตตนเองหลังจากมาฮอดจีนแล้วเหมือนได้เกิดใหม่ก่อนมาจีนข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าสันติภาพแม่นหยังความสุขแม่นหยังมาฮอดแล้วจึงเข้าใจว่าที่แท้จริงแล้วความสุขก็คือครอบครัวได้มีโอกาสนั่งล้อมกันกินข้าวพร้อมกันอย่างอบอุ่นหลังนี้ได้กล่าวว่าหลายปีมานี้เราได้เห็นกับตาด้วยตนเองถึงความพยายามและการประกอบส่วนของจีนต่อสันติภาพของโลกส่วนตัวเราเองกูได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้สู่โลกผ่านเรื่องงานเป็นนักข่าวส่วนผู้ที่หับบทแสดงเป็นเจ้าเบาในพิธีแต่งงานในหุบเหงาเป็นนักบล็อกเกอร์อินเทอร์เน็ตคนหนึ่งสวาเถาหวังอยู่จีนแล้วก็โดยกงว่าสักในหุบเหงายังไกลกว่าความหดหายของความเปลี่ยนจริงหลายตัวเราเองก็เคยประสบปัญหาเธอยิ้งผ่านมาแล้วหลังจากมาฮอดจีนเราได้หับความหักและความห่วงใยจากผู้คนจำนวนหลายเราเฮียห้องให้ความเห็นชีวิตที่ดีงามในปัจจุบันนี้ตลอดไปเอาละท่านผู้ฟัง

0: 我哋会更好。
1: ท่านผู้ฟังหลังจากฮุบเงาออกใส่แล้วได้เฮ็ดให้เกิดกระแสตอบรับอย่างกว้างขวางในทั่วสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนบ่น้อยได้แบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงของลูกหลังจากเบิ่งนิ่งดีต้นทับสู่ขั้นอาหารมังกรเรื่องนี้เด็กชายซานมอสองคนหนึ่งตลอดการเบิ่งฮุบเงาเมียนมีดเงียบแต่แข็งเครียดแล้วเห็นเด็กน้อยในภาพนั้นความประเสริฐหน้ากับความอึดเหี่ยวในสงครามซึ่งได้สั่นสะเทือนใจอย่างหลักเซิงก่อนหน้านี้เราหมักดิอาหารหลายหมักดูถูอาหารบ่แซ่บเบิ่งจบแล้วเริ่มเข้าใจว่าอาหารได้มาบ่ง่ายก็เข้าใจว่าชีวิตที่สงบนั่นเองก็มีความสุขอันหนึ่งหลังได้หับสมหุบเหงาเรื่องนี้จบแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ16ปีได้เข้าใจถึงความขดหายปาเทือนของสงครามในหุบเหงานี้บ่มีตำนานมีเพียงแต่ความทุกข์ยากของประชาชนที่สัตว์เสพพเนจรหุบเหงาหญิงดีต้นทับสู่ขั้นอาหารมังกรได้เฮ็ดให้แล้วเข้าใจว่าสงครามเพียงแต่จะทำลายชีวิตที่สงบของคนธรรมดานับประทวนเท่านั้นสันติภาพจึงมีค่าพิเศษยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดยังอีกครอบครัวหนึ่งที่มีลูกสองคนผู้เป็นเอื้อยและผู้เป็นน้องสายมีความหู้สึกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากสมคบเหงาเรื่องนี้ผู้เป็นเอื้อยความเขียนอยู่สั้นมัธยมต้นได้หู้สึกเศร้าสลดใจต่อเด็กน้อยในสงครามได้สะท้อนถึงจิตสำนึกอย่างหลักเชิงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และความทุกข์ยากส่วนน้องสายที่อายุอย่างน้อยถึงว่าเบื้องประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนบ่เข้าใจแต่กลัวเจอได้ว่าต้องห่วงเห็นอาหารประควรป้าทิมอาหารให้ลงเหลือตามอำเภอใจอีกต่อไปเด็กน้อยในอันอยู่ที่แตกต่างกันล้วนแต่ได้มีความเข้าใจของตนต่อเรื่องนี้ส่วนในกล่องมสุมแถลงข่าวข้างในของกระทรวงป้องกันประเทศจีนเมื่อบ่ดวนมานี้โคซกได้ตอบคำถามของหน้าข่าวเกี่ยวกับคุณค่าที่ฮุบเหงานิ่งดีต้นทับสู่หั่นอาหารมังกรได้ถ่ายทอดออกมาโดยสุ่มใส่กลุ่มเด็กน้อยที่ได้หับความถูกทรมานภายใต้เงามืดของสงครามแล้วกล่าวว่ามีคนว่าว่าแนวคิดลักที่หุบเงาเรื่องนี้แสดงออกแม่นการขวางเห็นสันติภาพและการดำรงชีวิตให้ดีมันบอกพวกเขาว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงบ่ได้อยู่ที่การเอาชนะคู่ต่อสู้หลายบันไดแต่อยู่ที่การปกป้องผู้คนจำนวนหลายให้ห่างไกลจากฝ่ายสงครามพุ่นจากการสะเสพเนจรและได้ดำรงชีวิตที่สงบสุขอรัฐธรรมฟ้าบันนี่จะให้ทำฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาเล่าแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ท่านผู้ฟังในฐานะเป็นผลงานที่มีเนื้อเรื่องตัวด้านสงครามคูบเหงาหญิงดีต้นทับสู่ขั้นอาหารมังกรบ่ได้เจตนาขายความเศร้าสลดใจก็บ่ได้เจตนาสร้างสอนอย่างยิ่งใหญ่มันได้ใส่อาหารต่อไฟและขั้นอาหารน้อยๆแห่งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใส่ไฟแต่งกินในโลกมนุษย์มาสมเทียบไฟสงครามอันโหดร้ายอาหารห้อนๆเป็นตัวแทนของการอยู่รอดความหวังและความสุขธรรมดาลูกปืนลูกระเบิดที่ยิงออกกระจายไปทั่วเป็นตัวแทนของการทำลายการพัดผ้าจากกันและการสั่งความแค้นแค้นที่บ่มีวันสิ้นสุดชีฟูเป็นเพียงคนธรรมดาที่อยากหาเลี้ยงครอบครัวแล้วบ่มีความสามารถช่วยกอบกู้ลูกทั้งหมดก็บ่มีแสงสว่างเวลาสนที่เหนือคนธรรมดาการต่อสู้ทั้งหมดของเราเพียงแต่อยู่ในขอบเขตที่โดนสามารถเหตุได้คือรักษาอาหารค่อนๆดังคาบปกป้องความหวังที่จะอยู่รอดของเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งความดีงามของคนธรรมดาแบบนี้ได้เฮ็ดให้คูบเหงาทางเรื่องมีพลังที่กระทบถึงใจคนโดยกงจนถึงทุกเมื่อนี้สงครามยังคงเกิดขึ้นอยู่บางภาคพื้นของโลกสันติภาพบ่เคยเปลี่ยนของขวัญที่ได้มาแต่กำเนิดแต่เป็นความปรารถนาอันมีค่าที่สุดในใจของผู้คนจำนวนบ่ถ้วนในหุบเหงาหญิงดีต้นทับสู่ขั้นอาหารมังกรขั้นอาหารจีนแห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางแบลฟ้ายสงครามพวกขัวจีนธรรมดาคนหนึ่งเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งที่ดิ้งหุนหาเลาะชีวิตอยู่ในขวัญดินปืนอาหารค่อนๆคาบหนึ่งล้วนแต่ความกันบอกเราความปรารถนาที่ง่ายได้ที่สุดแต่ก็หนักหน่วงที่สุดคือขอให้ลูกบ่มีลูกปืนลูกระเบิดขอให้เด็กน้อยหังไกลจากความทุกข์ยากทุกคนล้วนมีอาหารสามคาบอย่างสงบสุขปลอดภัยทุกวันทุกปีสันติภาพได้มาบ่ง่ายพวกเขาต้องขวัญแหนยิ่งกว่านั้นบ่ควรลืมว่าสันติภาพมาจากไส

ท่านผู้ฟังที่ท่านฟังมานั่นเมียนคุบเงายินดีต้อนรับสู่ห้านอาหารมังกรฮอตอนนี้รายการดาวประกายแสงก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้หู้ในรายการแดนมังกร
2: ซึ่งเฉียนเป็นเจ้าอยู่ภาคตะเวนออกแม่น้ำยังซีเกียงซึ่งเฉียนยังมีชื่อว่าจงเหมาเป็นคนชื่อเจียงในปัจจุบันภายหลังซุนเชื่อผู้เป็นอ้ายเสียชีวิตแล้วเขาได้สืบทอดอำนาจการทหารการเมืองของซุนเชื่ออยู่เขตลุมและเขตกลางแม่น้ำยังซีเกียงในเวลานั้นมีคนดูมินลาวและก่อการกบฏยังเปิดเผยซุนเฉินจึงยกเอากองทัพม้าปราบในทันทีขับผู้กบฏทีมยังบองไว้ทุกคนเห็นว่าเขาใจกล้าปานนี้จึงยินยอมหลายภายหลังมาโจโซสั่งให้ซุนเฉียนส่งลูกชายผู้หนึ่งไปเป็นตัวประกันจึงจะสามารถรับประกันมิตรภาพระหว่างสองฝ่ายซุนเฉียนฟังความเห็นของโจหยูตกลงบ่ปฏิบัติตามคำสั่งของโจโซแล้วนำใส่ท้าแหงในด้านภูมิศาสตร์ของภาคตะเวนออกมานำยังซีเกียงสร้างความเข้มแข็งของตัวเองในที่สุดจึงได้มีสภาพสามแคว้นเป็น

กเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

สือแมนจูเสือแมนจูยังอันว่าเสือซิเบรีกำเนิดอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือของทวีปอาซีลำโตยาว 1.652 เมตรแม่นเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อเป็นล่าสาของสัตว์อยู่หน้าผากของเสือสนิดนี้มีลวดลายที่คล้ายคือตัวหนังสือจีนที่ว่าหวังแปลว่าล่าสาธรรมดาแล้วออกหากินในตอนกลางคืนต้นตอดำรงชีวิตอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือของจีนแม่นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติปัจจุบันเสือแมนจูปลาได้ลงใต้ไปดำรงชีวิตอยู่ตอนใต้แม่น้ำซงฮวาเต่าหมอยู่สายแดนจีนรัสเซียที่เขตลุ่มแม่น้ำอู้ซู่หลี่และแม่น้ำทูเหมินมีจำนวนน้อยที่สุด

ผ่าย่อมด้วยขี้ผึ้งและผ่าสีฝ้าขาวผ่าย่อมด้วยขี้ผึ้งและผ่าสีฝ้าขาวแม่นเครื่องหัตถกรรมย่อมสีดั้งเดิมของจีนวิธีย่อมผ่าด้วยขี้ผึ้งแม่นก่อนอื่นแต้มลวดลายหรือโค้งหางของดอกไม้นกป่าและแมงไม้ต่อมาใส่มีดเอาขี้ผึ้งที่ละลายแล้วทับอยู่ในลวดลายและเอาผ้าแซ่ใบอยู่ในน้ำสีฟ้าเมื่อสีในความเข้มข้นระดับใดหนึ่งแล้วก็เอาผ้าออกมาตากแห้งแล้วแซ่ใส่น้ำต้มให้ขี้ผึ้งออกเมื่อเป็นแนวนี้ก็เฮ็ดเป็นผ้าย่อมขี้ผึ้งที่มีพื้นสีฟ้าลวดลายสีขาวแล้วย้อนว่าขี้ผึ้งมักแตกมีห้อยฉะนั้นเมื่อสีแทรกซึมอยู่ในหอยแล้วในลวดลายมักจะเกิดหอยแตกน้อยๆซึ่งกลายเป็นสิ่งประทับที่คาดคิดบ่ได้

ผ้าย่อมด้วยขี้ผึ้งมี2ชนิดคือย่อมสีเดียวและย่อม2สีบางชนเผ่ายังย่อม4ถึง5สีซึ่งข้าเจ้ามักใส่ผ้าชนิดนี้เฮ็ดเป็นเสื้อกระปุงผ้าห่มผ้าพันคอและอื่นๆผ้าสีฟ้าขาวผลิตอยู่แขวงต่างๆของจีนวิธีเฮ็ดผ้าสีฟ้าขาวแม่นก่อนอื่นเอาเจี๊ยตัดปกอยู่ผ้าขาวแล้วเอาปูนฝุ่นทั่วและน้ำผสมกันเป็นน้ำป้องกันย่อมเอาน้ำป้องกันย่อมนั่นทาอยู่ผ้าแล้วเอาไปแซอยู่ในน้ำสีฟ้าตากแห้งแล้วขุดน้ำป้องกันย่อมออกก็เฮ็ดเป็นผ้าสีฟ้าขาวผ้าสีฟ้าขาวมี2ชนิดคือพื้นสีขาวลวดลายสีฟ้าและพื้นสีฟ้าลวดลายสีขาวธรรมดาแล้วลวดลายมีดอกไม้คนและนิทานส่วนหลายใส่มาเฮ็ดเสื้อผ้าผ้าห่มผ้ากั้งมุ้งและผ้ามัดแอวเป็นต้นในตัวเมืองปัจจุบันผ้าย่อมสีด้วยขี้ผึ้งและผ้าสีฟ้าขาวที่มีเอกลักษณ์ชนเผ่าได้รับความนิยมสมชอบจากคนนับหมื่นนับหลาย

การหัวมือระวางพักก๊กมินตั๋งกับพักคอมมิวนิสต์จีนคังทำอีดในต้นช่วงปี1920เพื่อคนล่มลัทธิจักรพรรดิหลายคนซึกภาคเหนือที่ปกครองจีนดร.สุดยันเซนที่พร้อมซอกหาเส้นทางปฏิวัติอย่างถูกต้องนั้นได้รับการช่วยเหลือด้วยความจริงใจจากสากลคอมมิวนิสต์โซเวียตและพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านได้รับเอาข้อเสนอของท่านมาเรียนผู้แทนสากลคอมมิวนิสต์ยินดีต้อนรับการหัวมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นดีให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าร่วมพรรคก๊กมินตั๋งในนามส่วนตัวส่วนพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ไขกองประชุมครั้งที่3ในเดือนมิถุนายนปี1923เพื่อหารือปัญหาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าร่วมพรรคก๊กมินตั๋งและได้กำหนดทิศทางหัวมือกับพรรคก๊กมินตั๋งอย่างเป็นทางการเมื่อได้ก้าเกียมและหยันลงแล้วเดือนมังกรปีพันก่อหอยสาวซีกองประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่งของพรรคก๊กมินตั๋งจีนได้ไขเขื่อนอยู่กวางโจวสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือท่านหลี่ต้าเจาหลายท่านเหมาเจ๋อตงเป็นต้นก็ได้เข้าร่วมกองประชุมได้กำหนด3นโยบายใหญ่คือความสัมพันธ์กับโซเวียตพรรคคอมมิวนิสต์และสนับสนุนกรรมกรสาวนาอธิบายลัทธิไต่ลาดเขินไม้และป้าปงพรรคก๊กมินตั๋งการหัวมือระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่หนึ่งเป็นรูปเป็นข้างเขินอย่างเป็นทางการการหัวมือระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊กมินตั๋งได้สุกยุ่งให้การปฏิวัติเพื่อคนล่มการปกครองที่มืดมนของคนซึกนั่นเขินสู่กระแสสูง

ื่อสารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

0: ทรัพยากรบ่อแฮของจีนจีนมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลทรัพยากรบ่อแฮอุดมสมบูรณ์จีนแม่นหนึ่งในบ่หลายประเทศในโลกที่มีปริมาณทรัพยากรบ่อแฮอุดมสมบูรณ์สนิททรัพยากรบ่อแฮเอาครบถ้วนและระดับครบสุดเอาสูงมาฮอดปี2002บ่อแฮที่ได้สำรวจอย่างละเอียดแล้วมี157สนิทในนั้นมีบางสนิทมีแต่อยู่จีนเท่านั้นท่านหินแม่นทรัพยากรต้นตอของจีนปริมาณผลผลิตเท่ากับ30ส่วนห้อยของโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกบ่อท่านหินสำคัญมีอยู่ไคหลวนต้าถงหยางฉวนหวายหนานและอื่นๆทรัพยากรน้ำมันและอาแก๊สธรรมชาติของจีนอุดมสมบูรณ์สมควรบ่อน้ำมันต้นตอแจกจ่ายอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันตกเสียงเหนือตัวอย่างคือบ่อน้ำมันต้าชิ่งเฉิงหลี่เหลียวเหอกะละไมและตาลิ่มเป็นต้นในนั้นบ่อน้ำมันต้าชิ่งแม่นบ่อน้ำมันที่ใหญ่กว่าหมู่ของจีนนอกนี้ยกเขตทะเลใกล้ของจีนก็มีทรัพยากรน้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์เส้นเดียวกันโลหะมิสีของจีนมีปริมาณสะสมอุดมสมบูรณ์และมีหลายชนิดในนั้นดังสแตนกัวอังติมวอนสังกะสีไทเทเนียมลิเทียมเป็นต้นมีค่าสะสมหลายอันดับที่1ของโลกทว่าจีนแม้ประเทศใหญ่ด้านทรัพยากรและปริมาณทรัพยากรบ่อแฮเป็นอันดับ3ของโลกก็ตามแต่ย้อนจีนมีพลเมืองหลายฉะนั้นปริมาณที่คิดเฉลี่ยตามหัวคนนั้นเพียงแต่เป็นอันดับที่53ในโลกเท่านั้น
1: CMG FM 93 MHz มุ่งมั่นสร้างสรรค์ทันยุคทันสมัยก้าวไปอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อผู้ฟังทุกๆท่าน

ซีปื้มและหาอมตะกับแนวคิดสำนักคงจือซีปื้มแม่มีอยู่ในสมัยก่อนราชวงศ์เฉียนแล้วแต่ว่าในเวลานั้นยังบ่อันซีปื้มเถือซีปื้มนี่คือกวีนิพนธ์สั้นหรือล้วนหยู่ที่บันทึกความเว้าและการกระทำของคงจือปื้มม่องจือปื้มการศึกษาใหญ่หรือต่าเฉวและปื้มทฤษฎีเกี่ยวกับใจกลางหรือจงยงปื้มม่องจือแม่นปื้มที่บันทึกแนวขีดการเมืองของม่องเคอที่เป็นผู้ตั้งนาอีกผู้หนึ่งของปัสญะสำนักคงจือส่วนปื้มการศึกษาใหญ่หรือต่าเฉวและปื้มทฤษฎีเกี่ยวกับใจกลางหรือจงยงแต่เดิมแม่บทความสองบทในปื้มบันทึกพิธีต้นต่อแมนเว้าเกี่ยวกับจะหำเฮียนแนวใดและบุพหมคุ้นสมบัติแนวใดเมื่อฮอดสมัยราชวงศ์ซ่งไต่จู้ชี้ที่เป็นนักปราชญ์ผู้มีสื่อเสียงเรียกเอาสองบทนี้ออกมาเพื่อให้คำอธิบายและใส่มาเป็นปื้มแบบเฮียนปัสญะสำนักคงจือในขั้นเบื้องต้นโดยรวมกันกับกวีนิพนธ์สั้นหลวนหยู่และม่องจือและตั้งชื่อให้ว่าโฮมขอสังเกตบทความและประโยคในสีปื้มซื่อย่ออันว่าสีปื้มหาอมตะก็แม่นหาปื้มอมตะคือปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือหยี่จริงปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือช่างชู่ปื้มเกี่ยวกับกาบกรหรือซื่อจริงปื้มบันทึกพิธีหรือหลี่จี้และปื้มฤดูใบไม้ปงและฤดูใบไม้ลนหรือชุนเชียวในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงบทสอบของเจ้าสีวิทย์ล้วนแต่มาจากประโยคของสีปื้มและหาอมตะบทตอบของผู้เข้าร่วมการสอบเสียงนี้ต้องอิงตามห้มขอบสังเกตบทความและประโยคในสีปื้มของจู้ชีแต่นั่นมาสีปื้มและหาอมตะจึงได้กลายเป็นปื้มแบบเฮียนที่สำคัญที่สุดของปัญญาสนส่วนแนวคิดสำนักคงจื้อในสีปื้มและหาอมตะก็ได้กลายเป็นทิศน้ำของการเฮ็ดเวียกของคนในสมัยนั้นแนวคิดในสีปื้มและหาอมตะยังได้ทรงผลสะท้อนไปถึงคนทั้งหลายในยุคปัจจุบัน